0: หิมะเนี่ยนกแวชิกชิตาปนอกินอินีวะเกซอมนอกิ
1: ค่ะ
0: มัวซี
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basayaki tribe.